dia hoje, menino. Aí, ué, bota em mim. Me vai me afogar, me vai me afogar. Ananda, bom dia. E o dia hoje, menino. Pawa, lena, lua, pacô, lena, deu. Luque, aue. Luque, velho. ว่าแลละลงอภคงแลละเดลูกที่อวนแล้วช่วยให้ไปดีลูลาญาวิเวลาญาณเยอะอเสียงมาถามมาอย่างนี้อุปมาโพเทวดา